0: 走走，马溜走，夜暗闪蜡，马我个拉地步，老来还老白老，马老还老嘎巴，嘎巴个眼有了眼，闪蜡奔马地步，哎马哎个人个，大金开开拉不耶呀。อากาอลายอมบูดอากายอมเงินกลอยดีกบาลีก็ลอแบนบูดนาบูดเดนนาโลเฮวจราแอวาดอกเบลอยว่าอากาลาฮาเยอากาจะว่าวาซาปลาอนุเบลอเฮเฮเฮโยจาดีแอยายาจาดีแอปาปอเสลอมาแล้วเต่าแนวอยู่ดละอากาอากาลาซาไลไปให้มาง่อยรอดูเบลอย
1: มองอาชีพ FM